มานี่สุดจังตั้งแต่ไม่มาโอ้ยนุ่นเลยตั้งแต่ไม่มานี่สุดจังนี่นักจะกูจะบ้านนะนี่นักอินุ